0: ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บ่เคยมีมาก่อนในประวัติการพัวพันจีนอเมริกาม
1: รรคผลแบบบ่เคยมีมาก่อนนี่ได้มาบ่แม่นเลี่ยงง่ายแต่แม่นเกิดจากทัศนธาทีที่เคารพซึ่งกันและกันและเจตจำนงที่ปฏิบัติต่อกันอย่างจริงใจระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาตอนบ่ายวันที่23กันยา2026เมื่อท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนเดินทางฮอดนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาด้วยเรือบินพิเศษท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาพร้อมภรรยาได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านสีจิ้นเพียงยางลงจากเรือบินจับมือกับท่านโดนัลด์ทรัมป์อย่างสนิทสนมและทักทายสบายดีซึ่งกันและกันการต้อนรับในระดับสูงสุดแบบนี้แม่นบ่ค่อยเห็นในประวัติการต่างประเทศจีนอเมริกาซึ่งเหตุให้การจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกเทื่อนี้มีความหมายสำคัญนักแน่นยิ่งขึ้นอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้เก็บรักษาฟิล์มวิดีโอตอนหนึ่งที่ได้บันทึกการจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกอีกข้างหนึ่งเวลา 11:30 นของวันที่21กุมภาปี1972เฮือบินพิเศษกองทัพอากาศหนึ่งของท่านริชาร์ดมิลเฮาส์นิกสันประธานาธิบดีอเมริกาในเวลานั้นได้ลงจอดอยู่นครหลวงปักกิ่งประเทศจีนวิดีโอได้บันทึกภาพอันล้ำค่าคือประตูเฮือบินค่อยๆไขออกท่านนิกสันพร้อมภรรยาย่างลงจากเฮือบินท่ามกลางเสียงตบมืออย่างฟุดฟื้นท่านนิกสันได้ย่างไปนาโดยไว้เป็นเจ้าการจับมือกับท่านโจอันหลายนายกรัฐมนตรีจีนในเวลานั้นที่ล้อถ่าอยู่ที่นั่นท่านทั้งสองจับมือกันอย่างแน่นเป็นเวลาดนถึง1นาทีไปภาพนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาภาพอมตะในประวัติการต่างประเทศจีนอเมริกาตอนออกจากสนามบินท่านนายกรัฐมนตรีโจอันหลายได้เว้ากับท่านประธานาธิบดีนิกสันแบบซื้อความหมายอันลึกซึ้งว่า
0: ท่านเดมือข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในโลกมาจับมือกับข้าพเจ้าสาวหาปีแล้วที่บ่ได้ไปมาหาสู้กันเนาะ
1: ท่านผู้ฟังท่านนิกสันเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนทำอิฐที่ได้เดินทางเยี่ยมยามจีนภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นผลสำเร็จอันพ้นเด่นที่สุดของการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นสองประเทศได้ลงนามแถลงการร่วมจีนอเมริกาซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าสองประเทศจีนอเมริกาได้สิ้นสุดการประเสริญหน้ากันมาเป็นเวลาสาวกว่าปีและการพัวพันสองประเทศเริ่มหันไปสู่ปกติต่อมาท่านนิกสันได้เขียนในบทหวนเคลื่อนหลังว่าเมื่อพวกเขาจับมือกันยุคสมัยหนึ่งได้จบลงอีกยุคสมัยหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นการจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกข้างนั้นบ่เพียงแต่ได้หันเปลี่ยนทิศทางสายพัวพันจีนอเมริกาเท่านั้นยังได้เปลี่ยนแปลงสภาพสากลอย่างลึกซึ้งอีกด้วยกำปัญญาแห่งสายพัวพันจีนอเมริกาพอฮอดจุดเวลาอันสำคัญก็มักจะมีการทูตประมุขรัฐกำหนดทิศทางเดินเหือในการเยี่ยมยามอเมริกาเทื่อนี้ท่านสีจิ้นเพียงกล่าวว่า
0: ข้าพเจ้าเดินทางมาเยี่ยมยามอเมริกาตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เทื่อนี้เม้นเพื่อสืบสานมิตรภาพเพื่อเปิดก้วงการหัวมือเพื่อเพิ่มพูนคูณสร้างความผาสุกของประชาชนสองชาติ
1: ท่านสีจิ้นเพียงเน้นนักว่าการบรรลุเป้าหมายฟื้นฟูความเจริญหงเหืองที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนกับการเฮ็ดให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งแม่นไปเคียงคู่กันโดยบ่ขัดกันสองฝ่ายควรยึดมั่นความห่วงใยถึงประชาชนแสดงให้เห็นความเป็นเจ้าการทางประวัติศาสตร์สุขยู่ภารกิจมิตรภาพระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกาให้ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งร่วมกันสร้างโลกที่ดีงามกว่าเก่าท่านผู้ฟังอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาบ่เพียงแต่ได้เก็บรักษาภาพวิดีโออันประเสริฐเกี่ยวกับท่านนิกสันเดินทางเยี่ยมยามจีนเท่านั้นยังได้รักษารูปประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประชาชนสองชาติจีนอเมริกาเคียงบ่าเคียงไหลสู่ร่วมกันในสงครามโลกครั้งที่2นำอีกในระยะเยี่ยมยามอเมริกาเทื่อนี้ ท่านสีจิ้นเพียงได้หวนคืนอย่างโดดเดิมสองเธอทั้งมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกาที่สร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อในท่ามกลางสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกเพิ่นกล่าวว่า
0: จีนและอเมริกาเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกันต่อต้านการหุกหานของพวกฟาสซิสต์ประวัติศาสตร์ตอนนี้ประชาชนจีนจะบ่มีวันหลงลืมประชาชนอเมริกาก็บ่ได้หลงลืมเช่นกันในระยะสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นกองทัพและประชาชนจีนได้กอบกู้ช่วยเหลือนักบินอเมริกาหลายห้อยคนด้วยการเสียสละชีวิตหลายแสนคน
1: ปี2026เป็นปีครบรอบ85ปีแห่งการเดินทางมาจีนต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นของกองทหารอากาศอาสาสมัครอเมริกาหรือ Flying Tigers ไปเป็นลาวากำลังเสือบินเมื่อ85ปีก่อนในเวลาที่ประชาชาติจีนต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นอย่างยุ่งยากลำบากที่สุดนักบินอเมริกาสุดหนึ่งได้เดินทางข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรขึ้นสู่สนามฮกจีนโดยได้บุกเบิกสินทางการบินนอกอูดข้ามผ่านภูหิมาลัยซึ่งได้ซุบลอจิตใจกำลังเสือบินที่ปกป้องสันติภาพความทุกข์ความสุขส่งเสริมมิตรภาพด้วยการเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อท่านสีจิ้นเพียงได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกำลังเสือบินในสาธารณะหลายเทื่อพร้อมทั้งได้ตอบจดหมายของนักฮบเก่าของกำลังเสือบินและหวังว่าจิตใจกำลังเสือบินจะสามารถสืบทอดต่อๆกันไปจากฮุนซูฮุนระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกาความทรงจำทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สมบัติทางด้านจิตใจอันล้ำค่าที่สองประเทศจีนอเมริการ่วมกันถนอมหวงแหนและสืบสานกันมาโดยตลอดโอกาสกล่าวคำปราศัยในพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติโยทำเนียบขาวอเมริกาท่านสีจินเพียงได้ซี่ให้เห็นอย่างจะแจ้งว่า
0: สองฝ่ายจีนอเมริกาต้องรักษาเส้นแดงที่บ่ปะทะกันและบ่เป็นปรปักษ์กันก็ยอมจะสามารถบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่สองประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันในโลกหน่วยนี้ได้อย่างแน่นอน
1: ต่อกับเรื่องนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ตอบฮับว่า
2: ข้าพเจ้าคงคอยร่วมกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสืบต่อร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามกว่าเก่าให้แก่สองประเทศอเมริกาจีน
1: ท่านผู้ฟังการแลกเปลี่ยนแบบคำมหาสมุทรยังมีไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกามีประวัติมาอย่างยาวนานและพัฒนาไปอย่างมีชีวิตชีวาในภาคมรดกประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการวางแสดงแบบแลกเปลี่ยนกันกับผู้ชมในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้วางแสดงรูปภาพของหมีแพนด้าที่หน้าหักสองโตซึ่งเป็นการสนองแง่มุมพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับผู้คนทั้งหลายในการสังเกตมิตรภาพจีนอเมริกาเมื่อ54ปีก่อนในจุดเวลาอันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการทับม่างสภาพบ่อไปบ่อมาของสายพัวพันจีนอเมริกามีแพนด้าสองโตที่มีชื่อว่าหลิงหลิงและชิงเชียงซึ่งได้แบกหาบนาทีอันนักนวงแห่งการเสื่อมสารมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างประชาชนสองชาติเดินทางไปนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาเมื่อพวกมันเดินทางไปถึงชาวอเมริกา 8,000 กว่าคนได้ฟ้าสายฝนออกมาต้อนรับมีแพนด้าสองโตดังกล่าวปรากฏตัวอยู่อเมริกาเดือนทำอิฐก็มีผู้เข้าชมหลายกว่า1ล้านคนโอกาสเยี่ยมยามอเมริกาเทื่อนี้ท่านสีจินเพียงได้แบ่งปันข่าวดีอีกข่าวหนึ่งในพิธีต้อนรับที่ทำเนียบข่าวอเมริกาว่าย
0: ังอีกบ่เท่าใดมือมีแพนด้าที่ชื่อว่าผิงผิงและฟูซวงจะมาดำรงชีวิตอยู่สวนสัตว์แอตแลนตาและจะได้พบหน้ากับประชาชนอเมริกา
1: ท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่27กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นมีแพนด้าที่ชื่อว่าผิงผิงและฟูชวงได้รับการขนส่งไปฮอดนครแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาด้วยเฮือบินเมาล้ำตามแผนการของสองฝ่ายจีนอเมริกาพวกมันจะดำรงชีวิตอยู่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีความหวังของสายพัวพันจีนอเมริกาอยู่นำประชาชนพื้นฐานอยู่น้ำประชาชนอนาคตแมนอยู่น้ำสาวนุ่มและพลังชีวิตชีวาแมนอยู่น้ำท้องถิ่น จากสติปัญญาทางการทูตเกี่ยวกับบานน้อยซุกยู่การปีนหมุนของบานใหญ่คือกีฬาปิงปองซุกยู่การเปิดประตูแห่งการพัฒนาการพัวพันจีนอเมริกาฮอดเรื่องเราที่ดีเกี่ยวกับมีต

0: ขยายสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในการเยี่ยมยามเทือนี่ประมุขรัฐ2ประเทศเห็นดีเสริมขยายเนื้อในทิศทางสายพัวพันจีนอเมริกาตื่นอีกร่วมกันสร้างสายพัวพันที่มั่นคงทั้งยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานเคารพยุติธรรมและเท่าเทียมกันท่านสีจิ้นผิงได้ชี้แจงทิศทางให้สายพัวพันระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาขยายตัวก้าวไปไกลอย่างมั่นเทียงเพิ่นกล่าวว่าย
1: อมรับและเคารพความแตกต่างกันระหว่าง2ฝ่ายเข้าใจกันเฮียนฮู้ซึ่งกันซอกให้เห็นผลประโยชน์ร่วมหลายที่สุดเปิดกว้างการร่วมมือกันควบคุมความเห็นที่ขัดแย้งกันให้เหมาะสมการพัวพันระหว่าง2ประเทศก็จะสามารถขยายตัวก้าวไปไกลอย่างหมั่นเทียง
0: ท่านผู้ฟังอยู่แทนหุบแก้สลักที่ปักทั้งเข่าหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้แก้สลักตัวหนังสือที่ว่าอดีตล้วนแต่เป็นอาลัมพบทพวกเขาทบทวนคืนสำเนาเอกสารที่เป็นเสียงภาพและวัตถุพันธ์ซึ่งได้รักษาไว้จนมาถึงทุกมื้อนี้บ่เพียงแต่เป็นการหวนขึ้นหลังจุดเริ่มต้นทั้งประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งและเป็นสักขีพยานให้แก่การมุ่งหน้าก้าวหาสู้กันของประชาชนสองชาติจีนอเมริกาเท่านั้นยังเพื่อเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสองประเทศที่ดีงามกว่าเก่าอีกด้วยท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับบทข่าวสารเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเดินทางเยี่ยมยามอเมริกาทั้งรัฐกิจในวังมอมอมานี่ดวงมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สะก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเทียนเสี่ยยี่เจียทั่วโลกเป็นครอบครัวเดียวกันจากนั้นจะโตด้วยเพลงภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Edelweiss เสริญฐานหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคินโซบรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดับนั้นรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในฤดูฮ้อนปี1945ท่านหวังเหยียนเผยบุคคลประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของจีนได้ไปเยี่ยมยามเมืองเหยียนอันและสัมผัสกับชาวพาคอมมิวนิสต์จีนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประโยชน์อย่างและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างประโยชน์อย่างทั้งได้สนทนากับท่านเหมาเจ๋อตงในเฮือนธรรมของเมืองเหยียนอันซึ่งเป็นการสนทนาเป็นที่ฮู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งท่านหวังเหยียนเผยได้ตั้งคำถามหนึ่งที่พัวพันกับปัญหายุ่งยากที่มีมาเป็นเวลาหลายพันปีคือพระกรมนิจินเห็นแนวใดจึงสามารถพ้นออกจากข้อเบียนประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์ต่างๆในบุหันเจริญแข็งแข่งขึ้นอย่างวังไว้สุสมลงและล่มแล้วก็วังไว้เช่นกันท่านเหมาเจ๋อตงได้ให้คำตอบว่าให้ประชาชนติดตามกฎการัฐบาลเซาคอมมิวนิสต์จีนฮวนกอนให้คำตอบทำอีทต่อคำถามในเหินธรรมหลังจากนั้น70กว่าปีเดือนพฤศจิกปี2021ในการประชุมของคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วน

กังพักของนี่จีนได้ให้คำตอบอันไม่ต่อคำถามในเหือนถามต่างเก่าคือพันการบักบานสู่ซนเป็นเวลาห้อยปีโดยเฉพาะแมนพฤติกรรมไม่นับแต่กองผสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพักของนี่จีนเป็นต้นมาพักพวกเขาได้ให้คำตอบที่2คือการปฏิบัติโดยตนเองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหินธรรมสู่ท่านฟัง

จากการค้นคว้าใส่พวกพันธุ์ระวังผักกับประชาชนฮอดการเล้งสายตาใส่ตนเองและปฏิบัติโดยตนเองสองคำตอบที่ได้ขำพานและอย่างเวลาที่ตนนั้นได้แสดงให้เห็นความมีสติและความหนักแน่นของเซาคอมมูนิจีนตลอดมาท่านสีจิ้งผิงเคยเล่าถึงปัญหาหอบเวียนประวัติศาสตร์เรื่อยๆในกองผสมสำคัญขั้งหนึ่งที่ฮันนาซูพนักงานกันน้ำที่เป็นคนส่วนหน่อยสำคัญท่านสีจิ้งผิงได้ลุ้งเลิกวิเคราะห์กฎเกณฑ์การพัฒนาของจีนและต่างประเทศในสมัยปู่ฮั่นและปัจจุบันโดยปรายงานจากราชวงศ์ซักลินาต่างๆบรรลุถึงความเจริญหุ่งเหืองที่สุดแล้วสุดโทรมลงฮอดขบวนการลุกฮือขึ้นของเซาเกษตรกรทุกเทือได้หับไสยนะแล้วปลาไสฮอดสหภาพโซเวียตแตกสลายพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มแล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหวนแหงอยู่เอโรตะเว้นออกท่านสีจิ้งผิงสิให้เห็นอย่างเหลือเซิงว่าสาเหตุความที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบ่สามารถแก้ไขปัญหาของตนได้การปฏิบัติโดยตนเองแม้จะดำเนินยากคือแนวใดมีคนใส่คำเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเอามีดผ่ารัดให้แกหังไก่ตนเองปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้นภาคกับอำนาจตามลัทธิมากขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแต่มาฮอดไทยปี2025จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุถึง101ล้านกว่าคนองค์การภาคคันหากฐานมีถึง5ล้าน4แสน31,000กว่าหัวหน่วยพักใหญ่มีท่าแห่งอันใหญ่หลวงในการดำเนินเวียกงานสำคัญและสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งเผชิญหน้ากับความยุ่งยากพิเศษในการคุ้มครองพักและปกครองบริหารประเทศแต่ความยุ่งยากพิเศษของพักใหญ่ในที่สุดต้องแก้ไขโดยอาศัยกำลังแข็งของพักใหญ่เองเมื่อหวนขึ้นถึงประวัติศาสตร์ห้อยกว่าปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากกองผสม7สิงหาคองผสมกู่เทียนฮอดกองผสมจวนอี้จากขบวนการปะปงแบบแผนยูเยนอานกองผสมขบคณะขั้งที่3ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ฮอดการคุ้มครองพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านในยุคใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มีดผ่าตัดใส่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนท่านสีจิ้งผิงมีวิสัยทัศน์โดยพิจารณาถึงความอันตรายในความปลอดภัยทานตัดเกลื่อนให้ทั่วผักยังแข็งขึ้นมาปัจจุบันผักพวกเขาแบกหับหน้าที่อันนัดนวงที่สุดในการสั่งสาความทันสมัยแบบจีนผสมหน้ากับสภาพเป็นล้อมด้านการกำอำนาจอย่างซับซ้อนที่สุดต้องหักษาสติยังแข็งขัดกว่าเก่าในการปฏิบัติโดยตนเององค์การผักและสมาชิกผักบวาอยู่ในตำแหน่งใดแบกหับเวียงงานอย่างล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติโดยตนเองต้องเอาตัวเข้าถึงอย่างแท้จริงปกติถือเอาการปฏิบัติโดยตนเองเป็นคำขวัญปากเปาลาล่าย้อนมาเคยเห็นเปียอยู่ท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปีท่านสีจิ้งผิงได้วิเคราะห์อย่างเหลือเซิงต่อปัญหาแบบแผนปี2012หลังจากท่านสีจิ้งผิงขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนปอฮอดเสามือก็ได้จัดการกำหนดกฎเล็กเป็ดคอของส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นได้เร่งรัดก่อสร้างแบบแผนในทั่วพรรคอย่างฟดฟื้นวันที่13ธันวาคมปี2014ในเวลาลงเคลื่อนไหวสำรวจอยู่นครเจิ้นเจียงแขวงจางซูท่านซุยหลงหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุ74ปีได้จับมือแน่นๆกับท่านสีจิ้งผิงแล้วอุทานด้วยความตื่นตันใจว่าสบายดีท่านเลขาธิการไงท่านจังแมงมือปราบพวกโซล่าปังหลวงนำเอาความสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

แมนยูในการเคลื่อนไหวสำรวจครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้เสนอเป็นข้างธมิตรว่าคุ้มของผักยังเข็มหวดหอบด้านทั้งจัดเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์สี่หอบด้านโดยห่วมกับการสั่งสังคมยิ้มหนามสำล้านให้สำเร็จอย่างหอบด้านล้มเหลือการปฏิรูปอย่างหอบด้านและปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างหอบด้านจากคุ้มของผักยังเข็มหวดหอดคุ้มของผักยังเข็มหวดหอบด้านคำว่าหอบด้านมีความหมายอย่างเหลือเซิงบางคนหยอกย้อป่อปั้นโฆษณารูปแบบการเมืองที่มีหลายพรรคกับอำนาจพัดเปลี่ยนกันและอำนาจสามแง่อยู่ร่วมกันบ่เสือว่ามีพรรคกับอำนาจใดสามารถปฏิบัติโดยตนเองสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใส่พฤติกรรมตัวจริงที่ปฏิบัติโดยตนเองให้คำตอบอย่างเข้มแข็งการตีเสือตกแมงมันลาหมาจอกหลายเทือได้ปรับปรุงแบะแผนให้ปลอดใสเข่าสะอาดเหตุให้พวกสอล่าปังหลวงบ่มีบอนเสื่องตัวการกำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆภายในพรรคขังอำนาจอยู่ในกงแห่งระเบียบการศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์ภายในพรรคที่ดำเนินอย่างสืบเนื่องสุขอยู่ให้ทั่วพรรคเป็นเอกภาพกันในด้านแนวคิดสามัคคีกันในด้านการเมืองเป็นเอกสารกันในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำพาของท่านสีจิ้งผิงการคุ้มของผักยังเข้มงวดหอบด้านได้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ผ่านการเวลาห้อยกว่าปีเอาใจใส่การสั่งตนเองให้เข้มแข็งและเต็มไปด้วยพลังชีวิตอยู่เสมอเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้แสดงความตัดสินใจอันเด็ดเดียวที่สุขอยู่การคุ้มครองผักยังเข้มหวดหอบด้านด้วยความพยายามอย่างปลดละสืบต่อตอบคำถามในเหินธรรมอยู่เย็นอันให้ดีให้คำตอบแห่งยุคสมัยที่บ่แห่งไทยประชาชนผิดหวังท่านผู้ฟังที่หัดฟังพันไปนั่นแม่นกันแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่สองต่อคำถามในเหินธรรมคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติโดยตนเองบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในรายการต่อไป

ันอยากพูดอย่างแดกเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิบเอ็ดตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่ท้ายเดือนกุมภาหาท้ายเดือนกรกฎปีนี้ศูนย์กลางพระกอมมุนิจีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอุปหมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วผักอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกอมมุนิจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงมาโดยตลอดต่อพนักงานสมาชิกพรรคในการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเพิ่นกล่าวว่าทัศนะผลงานการบริหารเป็นปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่ติดพันกับการสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกับอำนาจเพื่อประชาชนการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหัวข้อค้นคว้าตลอดชีวิตสำหรับพนักงานสมาชิกพรรคกอมมุนิจีนฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคควรสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารให้นักแน่นคือแนวใดในระยะต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกฮู้คำตอบจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังในสำเนาเอกสารของท่านฉีจงชุนอดีตผู้นำจีนได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคำตีราคาประเมินจากการจัดตั้งพรรคที่มีต่อพันในระยะกองประสุมพนักงานขั้นสูงสำนักงานตะเวนตกเสียงเหนือศูนย์กลางพรรคกอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี1942หาปี1943ซึ่งเนื้อในบางตอนเขียนว่าย้ำปกติบอนเฮ็ดเวียกเต็มไปด้วยประชาชนทุกมือตอนเพิ่นอยู่น้ำกันกับเขาเจ้ามักจะเป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดบางทีเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกอยู่แต่เพิ่นก็ย้อมป้าเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเพื่อโอลมกับเขาเจ้าอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวบ่มีทัศนะอัญญาสิทธิ์แม้นแต่หน่อยเดียวในนี่มีข้อปีกย่อย3จุดที่น่าประทับใจที่สุดคือ 1. เต็มไปด้วยประชาชนหมายความว่าประชาชนไปหาเพิ่นเป็นประจำโดยบ่มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตที่วางโตสูงมีแต่ความเป็นกันเองแบบเปิดประตูเข้ามาหาโดยกงเลยถือเอาเรื่องของพ่อแม่ประชาชนเป็นหน้าที่ของตนจึงจะสามารถกิ้งเกือกลี้เหลือและเฮ็ดเวียกหวมกันกับประชาชนได้ 2. เป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งเป็นท่าทางที่บ่แม่นเป็นการแสดงออกและทำท่าเฮ็ดขึ้นมีเพียงแต่เสมอภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เกียรติจริงใจเท่านั้นจึงล้มเข้ากันได้ 3. ย้อมปะเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่แม่นจัดอยู่อันดับหนึ่งทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาทั้งหมดเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังคำตีราคาประเมินดังกล่าวเป็นเพียงบทเท่าใดคำเท่านั้นปั่นกับหูบแต้มแบบง่ายดายแผ่นหนึ่งที่วาดภาพถึงการเว้านัวหัวมวนของพี่น้องสาวบ้านที่อยู่เต็มห้องและยังมีคนตั้งใจรับฟังอย่างจดจ่อจากสิ่งนี้พวกเขาจะสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงทางสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างพรรคกับประชาชนได้สร้างแห้งจูงใจให้แก้การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: เหยียบพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนักแน่นวางตัวอยู่ท่ามกลางประชาชน
0: เหตุแนวนี้จึงจะหุ่นซึกมั่นใจและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห้งย้อนหยังประเทศจีนจึงสามารถตีเอาชนะในบั้นลึบล่างความทุกข์ยากขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็เป็นย้อนพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหลายได้ล้มหักฐานจนเกิดเปื้อนขี้ตมฝึกฝนตนเองจนสามารถล้มกับชาวบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นอย่างเลียนไหลปานเว้าภาษาบ้านเกิดตนทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนยุ่งยากและมีความกังวลใจเลขาประจำบ้านผู้ลงหักฐานสวยหลืบล่างความทุกข์ยากอยู่เขตสุนบทบางคนถึกสาวบ้านเอิ้นแบบใกล้ชิดสนิทสนมว่าพนักงานหมาบ่อเฮาพอหยัง ก็พอว่าเขาเจ้าไปยามเฮือนสาวบ้านเรื่อยๆความบุกนำลุยตมเห็ดเวียกตามทงไฮทงน้าน้ำภาษาสนจนมาเฝ้าเฮือนของสาวบ้านเห็นแล้วก็บ่เฮาคำเอิ้นแบบกวนๆดังกล่าวนี้แม้ได้แสดงให้เห็นโดยกงถึงคำย่องย้อของภาษาสนต่อพนักงานผู้ลงหักฐานเหล่านั้นเมื่อมีสายสัมพันธ์อันสนิทแน่นแบบนี้ภาษาสนเปิดอกเปิดใจพนักงานสมาชิกพรรคเป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติตัวจริงก็จะสามารถร่วมกันแสวงหาทางออกและสร้างสาภารกิจได้ท่านสีจิ้นเพียงได้ตักเตือนด้วยความห่วงใยว่า
1: เศรษฐกิจพัฒนาแล้วระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ยกสูงขึ้นแล้วแต่ยังบ่เท่ากับว่าสายพัวพันระหว่างพรรคกับประชาชนใกล้ชิดกันกว่าเก่าและใกล้ชิดอย่างแน่นอนโกงกันข้ามบางเทื่อมันอาจห่างเหินออกไปอีก
0: ฉะนั้นในฐานะเป็นพนักงานสมาชิกพรรคควรสำรวจตนเองเคลื่อนให้หลายขึ้นยกตัวอย่างในการสั่งสาภารกิจมีกรณีที่แลนหาคันเทิงหลายแต่ลงหักฐานหน่อยและห่างเหินจากประชาชนหรือบอมีจุดอ่อนที่บ่ฮู้เฮ็ดเวียกมหาชนและล้มกับประชาชนบ่เข้ากันหรือบอพนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจีนเป็นผู้รับใช้ประชาชนเมื่อเป็นผู้รับใช้ประชาชน1ต้องเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมบ่ให้มีจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว2แม่นต้องเป็นผู้รับใช้เด็ดขาดบ่ให้มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตนั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างเที่ยงตรงถือเอาการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารใหญ่ที่สุดทัศนาผลงานการบริหารแบบนี้จึงแม่นทัดแท้ของสาวกอมมูนิตนายปื้มพ้นออกจากความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นเพียงได้ระบุว่าเป็นหยังจึงประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างวงไว้ก็เป็นย่อมมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นขอแต่ว่าการน้ำทุกขันสามารถผูกมิตรผูกใจกับประชาชนและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันยึดมันหลักการมาจากประชาชนและเข้าถึงประชาชนแล้วเวียกงานพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้น้ำมือดีขึ้นภารกิจพวกเฮาก็จะน้ำมือเจริญขึ้นย้อนหยังจึงต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: สหายผู้มีจิตใจหลงเฮ็ดเวียกอยู่ขันหักฐานประชาชนจะเห็นได้จับต้องได้และสัมผัสได้นี่คือความอบอุ่นอย่างหนึ่ง
0: สำหรับท่านสีจิ้นเพียงแม้นได้ปฏิบัติตัวจริงดังคำเว้าดังกล่าวของเพิ่นเองยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งแขวงเหอไปท่านสีจิ้นเพียงได้แบกรถถีบลุยขำน้ำหู้ถั่วเพื่อไปยามเฮือนประชาชนเขตสนบทตอนเฮ็ดเวียกโยนครเชียเหมินแขวงฝูเจียนเวลาลงหักฐานเพิ่นจับจอกที่เปื้อเปื้อนคาบสาดื่มน้ำโดยกงเลยตอนเฮ็ดเวียกโยเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนเพิ่นนำหน้าไปเก็บกำซอกหู้ขอมนโยบอนห้างไก่ซอกหลีกที่สุดจนชาวบ้านได้กล่าวย่องเพิ่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่การน้ำใหญ่ที่สุดที่เคยไปถึงท้องถิ่นนั่นจากสายสัมพันธ์อันเรียบง่ายที่อยากซวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่นสาวกสิกรหอดน้ำใจอันลึกซึ้งที่ถือเอาเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของตนเองตลอดหอดสายใยผูกพันกับประชาชนที่บ่คิดเพื่อตนเองบ่เฮ็ดให้ประชาชนผิดหวังล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนที่ออกจากใจจริงด้วยความจริงใจความกระตือรือร้นจนกระทั่งความโดดเดิมเพื่อเข้าถึงประชาชนหับใส่ประชาชนจึงจะสามารถซ่อมเห็นความเฮียกห้องต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ออกว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่ระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่สนอย่างบรดละ
0: พนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจินทุกคนสามารถนำเอาคำตีราคาประเมินของการจัดตั้งพรรคต่อท่านสีจงเชียนสบับดังกล่าวมาเปรียบเทียบใส่อุดมการแต่หัวทีส่องให้เห็นจุดอ่อนและถามใจตนเองว่าข่อยใกล้ชิดกับประชาชนปานใดคำตีราคาประเมินต่อข่อยเองจะเป็นแนวใดท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่า แห่งจูงใจเกี่ยวกับทัศนผลงานการบริหารจากของม้นสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งสำหรับเนื้อในรายการมื้อนี้พวกเราได้นำเสนอสู่ท่านฟังไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการสีแสงแห่งยุคในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฟังหวาวัยหนุ่มที่สดใสเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าชินเต๋อเพียนจังแปลเป็นลาวว่าประวัติศาสตร์นาไม้ไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใจให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสบายดีเกศนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้ฮิ้มโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาสนทนากันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตามนั้นรายการทั้งสองคนตื้มอีกแม้นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: ไล่เนี่ยวันพักวันซาดเป็นยันไต่หุ่มพังมือพักมือทำยิ้มได้ไปเที่ยวสวนอยู่สนามหลวงแล้วบ
3: อโอ้ยังบ่ทันได้ไปเถื่อแต่ก็ได้ยินมาว่าอยู่สนามหลวงนี้มีบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นหลายย้อนว่าตอนเช้าก็มีบรรยากาศของการสักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาการวางกระตาดอกไม้นานาชนิดที่สวยสดงดงามไว้อยู่ที่นั้นและก็ได้มีการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามอีดีได้แม่นบ่เกษ
1: ตรแม่นแล้วแต่ละปีก็จะมีการประดับประดาถอดดอกไม้ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์พิเศษเพื่อเป็นการฉลองในโอกาสวันชาติส่วนในปีนี้อยู่ใจกลางสนามหลวงเทียนอันเหมินทีนครหลวงปักกิ่งได้จัดไทยมีกระตาดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สลักคำว่าอวยพรประเทศชาติอยู่ในกระตามีดอกไม้สิบห้าชนิดและหมากไม้ห้าชนิดซึ่งแต่ละชนิดล้วนแต่มีความหมายที่เป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์ของสวนที่เจริญรุ่งเรืองและผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
3: และนอกจากอยู่สนามหลวงแล้วโถดอกไม้3มิติ10ชุดก็ได้ถือจัดวางอยู่ตามถนนสร้างอันเจียซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปภาพที่สง่างามของประชาชนจีนที่เกาะแขนกันบุกเบิกสู่สนก้าวไปข้างหน้าประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกและมีความอยู่ดีกินดี
1: แม่นแท้ไปฮอดใส่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองบรรษาที่คึกคืนมวลซืนเฮ็ดให้ประชาชนสามารถได้มีโอกาสได้ชมดอกไม้พร้อมทั้งฉลองบรรษาอย่างเบิกบานมวลซืนได
3: ้และเมื่อเว้าถึงดอกไม้นี้เรื่องที่น่าจื้อจำและน่าสนใจอีกเรื่องนึงสำหรับหุ่มแพงแล้วก็แม่นการได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงในระยะก่อนบรรษาปีนี้เกษนาอาจจะฮู้แล้วเนาะว่าหุ่มแพงไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงใดเป็นแขวงที่มีดอกไม้เต็มบ้านเต็มเมืองและในแต่ละท้องถิ่นก็มีการประดับประดาดอกไม้ตามถนนหนทางและบ้านเฮือนของประชาชน
1: โอ้คันเล่าถึงจุดนี้เกษนาก็เข้าใจและฮู้เลยเล่าว่าแม่นแขวงอยู่นั่นแม่นบ่ล่ะ
3: แม่นแล้วเกษนาเว้าถูกต้องแล้วแขวงอยู่นั่นนี่ก็เป็นแขวงนึงที่จัดได้ว่าเป็นแขวงแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์สาวาสิ่งนานาพันธุ์เนาะอาจจะเว้าได้ว่าเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในระดับประเทศจีนจนถึงระดับโลกก็ว่าได
1: ้แมนมันถือเอื้อนว่าเป็นดินแดนพลาซาแห่งสัตว์และเป็นดินแดนพลาซาแห่งพืชละดอกไม้ที่ปลูกอยู่แขวงยูนนานล้วนแต่ได้รับการชมไปขายในขอบเขตทั่วประเทศจีนและทั่วโลกได
3: ้แมนผมเพิ่งก็ได้สังเกตเห็นอยู่ว่าพิเศษในระยะที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่น ก็รู้สึกว่าอากาศกำลังดีและคือนครคุนหมิงนี่ก็ถือเอิ้นว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ในฤดูบานไม้สมพอจึงเห็นดอกไม้นานาชนิดอยู่ตามท้องถนนตลอดและก็งามอีหลี
1: แมนลานอกจากได้สมความงามของธรรมชาติและสัมผัสกับอากาศที่ดีแล้วคุณแพนได้สัมผัสกับสีสันด้านใดแดเราให้มีหลายการฟังตึมแด
3: แน่นอนแล้วจุดหมายปลายทางที่คณะสื่อมวลชน CMG เดินทางไปครั้งนี้นี้แม่นบรรดาเมืองอยู่ทั้งภาคตะวันออกของแขวงยูนานหรือเอิ้นว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งได้สัมผัสตัวจริงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่หลายเมืองพอสมควรเกษณะ
1: คันซันไลน์ยาต่อไปขอให้หุ่มแพงเล่าให้ฟังได้เด้อแต่ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาลงกันต่อ
3: เจ้าสำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงผ่านไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านคิด

0: แขวงปกครองตนเองคงเหอแขวงอยู่นานเพื่อเป็นการเล่าเรื่องการฟื้นฟูชนบทของจีนให้บรรดาประเทศอาซีตะวันออกเสียงใต้ได้รับฟังเพื่อแสดงให้เห็นอย่างรอบด้านถึงการปฏิบัติตัวจริงและผลสำเร็จที่โดดเด่นของแขวงคงเหอในด้านการปกปักรักษาบ้านเก่าบ้านบูฮานการสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผ่านอุตสาหกรรมการคุ้มครองระบบนิเวศการผสมประสานระหว่างตัวเมืองกับชนบทและการเปิดประตูอยู่บริเวณชายแดน
1: การเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นข้างนี้แม้นภาคส่วนใดเป็นผู้จัดตั้งและมีหน่วยงานใดแต่ค่ะความ
0: แล้วสำหรับภาคส่วนจัดตั้งการเคลื่อนไหวลงท้องถิ่นข้างนี้นี้ก็แม้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะโฆษณาพรมแขวงอยู่นานกับศูนย์รายการภาษาต่างประเทศอาซีแปซิฟิกของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ในนั้นก็รวมมีหลายภาษาเด้ที่ไปร่วมกันมีทั้งภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาเมียนมาแล้วก็ภาษามาเลเซียพร้อมกับทีมถ่ายทํามืออาชีพร่วมเดินทางในครั้งนี
1: ้อ๋อว้าวแท้กฤษณาเองก็เป็นคนแขวงอยู่นั่นแต่ยังบ่มีโอกาสได้ล้มไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ท้องถิ่นคือแบบนี้จักเถื่อคงจะน่าสนใจหลายเนาะที่ได้ไปในฤดูกาลนี้
0: แม่นแท้น่าสนใจอีหลีได้เกษนาภายหลังที่เดินทางไปถึงสนามบินสากลคุนหมินซางซุยทีมงานพวกเขาก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังนครเมืองจื้อใช้เวลาเดินทางถึง4ชั่วโมงอยู่ที่นั่นก็ได้มีการล่องเรืออยู่หนองนานหูที่เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ใจกลางนครเมืองจื้อเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในยามค่ำคืนเห็นได้ถึงการผสมประสานระหว่างความทันสมัยวัฒนธรรมและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทั้งได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบจมลึกในการค้นหาห้องห้อยของมหาวิทยาลัยสังรวมในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในสมัยสงคราม
1: กฤษณาก็เคยได้ยินเกี่ยวกับประวัติและมุนเสื้อของมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบรรดานักเรียนผู้อาจารย์และนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัยในสมัยสงครามต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นแม่นบ่
0: แม่นแล้วถูกต้องหลายกฤษณาภูมิเพลงจะเล่าประวัติย่อให้ฟังน้อยนึงน่ะคือในสมัยสงครามประชาชนจีนต่อต้านการหุกฮานของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นโดยพวกศัตรูนี่มีเป้าหมายทำลายสถาบันการศึกษาของจีนนี่ให้หาบคาบในปี1937มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยซิงหัวมหาวิทยาลัยหนานหยางและมหาวิทยาลัยหนานไคได้ถูกโจมตีทำลายจนเกลี้ยงเพื่อรักษาชีวิตทางด้านวัฒนธรรมและความเข้มแข็งด้านการศึกษาของประเทศจีนในเดือนสิงหาคมปี1937กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้สั่งให้ยกย้ายมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยซิงหัวและมหาวิทยาลัยเอกชนหนานหยางไปยังแขวงหูหนานแล้วได้ทําการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสังรวมชั่วคราวอยู่สางซาแต่ญี่ปุ่นก็บ่ยอมลดละยังสืบต่อโจมตีทำลายอยู่จึงได้สืบต่อยกย้ายมาตั้งอยู่นครเมืองจื้อแขวงยูนานอยู่ที่นี่จึงได้เกิดมีนักประวัติศาสตร์นักเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมจิตใจซ่านักกวีและอื่นๆกำเนิดเกิดขึ้นอย่างหลากหลายโดยมีเป้าหมายรวมแม่นปลุกระดมจิตใจชาวจีนเพื่อต้านการหุกฮานของญี่ปุ่นปัจจุบันอาคารของสถานการศึกษาดังกล่าวได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์มุนเสื้อให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคั่วและต้อนรับแขกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมศึกษาค้นคั่วนําอีก
1: โอ้เป็นประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นสภาพที่ล่มลุกคลุกคลานของการศึกษาจีนในสมัยนั้นเน
0: า
1: ะแต่บรรดาครูอาจารย์และนักศึกษาจีนเหล่านั้นมันมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญและบ่ยอมจำนนในเกษนายังได้ฮู้มาว่าเมืองเหมิงจื้อยังเป็นบนกำเนิดอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังของแขวงเวียนนั่นคือเฝอหรือขับปุ้นขามขวาหุ่มแพนได้มีโอกาสชิมเมนูพิเศษดังเกาบ
0: อโอ้แน่นอน ถ้าได้ไปฮอดเหมิงจื้อแล้วก็บ่ยอมพลาดเมนูดังเกานั้นอยู่แล้วเกษนา โดยทีมงานพวกเขาได้ตั้งใจไปชิมอยู่ห้านอาหารหรือว่าห้านขับปุ้นขามขวาโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงอยู่เหมิงจื้อเลยไดซึ่งทั้งห้าได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ก็ยังรักษาวิธีการปรุงเครื่องประกอบและรสชาติไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นต้นแมนภาชนะที่ใส่เขาในการบริการนั้นก็มีลักษณะคล้ายคือกับขั่วขามน้ำซึ่งจุดพิเศษของมันก็แมนน้ำซุปของเฝอหรือว่าข้าวปุ้นนี่นะ

0: สามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนไว้ได้ดนด้วยการใส่น้ำมันเป็ดหรือว่าน้ำมันไก่ปกหน้าไว้ส่วนประวัติความเป็นมาของเมนูดังกล่าวนี้ขอให้เกษนาเป็นคนเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพราะว่าเกษนาเป็นคนท้องถิ่นแขวงยูนาน
1: ก็ได้เฟอหรือขบุ้นคำขวานี่มันมีประวัติความเป็นมาห้อยกว่าปีแล้วคือในสมัยก่อนยูเหมิงจื้อมีครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งผู้เป็นผัวแมนมักไฟหาความฮู้และต้องการสอบเสียงเขาเป็นพนักงานอยู่ในพระราชวังและการประคองขันต่างๆของจีนจึงมักไปค้นคว้าบทเรียนอยู่ศาลากลางหนองนานหูผู้เป็นเมียก็มีหน้าที่เฮ็ดเฝอไปส่งให้ผัวแต่ละครั้งพอเดินทางไปส่งอาหารให้ผัวบ่ทันคำขวาถ้อยเฝอก็เหี่ยนแล้วผัวก็ได้กินแบบบ่แซ่บพอแต่อุ่นท้องต่อมาผู้เป็นเมียจึงคิดหาวิธีเฮ็ดแนวใดจึงจะรักษาอุณหภูมิได้จึงทดลองเอาน้ำมันไก่หรือเป็ดปกใส่หน้าน้ำซุปและแยกทุกอย่างออกต่างหากในเล่าถอยเฝอคำเล้าก็สามารถรักษาความห้อนไว้ได้เป็นเวลาดุลผัวคำเล้าก็ได้กินยังเซ็บซ้อยภายหลังที่ผัวคำเล้าสอบเสียงได้เราก็เฮ็ดเฝอคำขวาเลี้ยงสาวบ้านเพื่อสลองผลสำเร็จพร้อมบอกสูตรปรุงแต่งเฝอให้ทุกคนที่มาฮวมแล้วสูตรเฝอคำขวาก็ได้รับการแพร่ขยายและสืบทอดกันมาจนฮอดทุกวันนี
0: ้โอ้เกษนาเราได้ดีหลายเว้ามาแล้วก็คิดอยากกินทันทีปัจจุบันอยู่นครคุณหมิงก็มีห้านขายเฝอหรือว่าข้าวปุ้นขามขวานี่มีหลายห้านถ้าว่าท่านใดได้ไปเที่ยวคุณหมิงก็อย่าลืมซีมเด้อท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอดนี่พวกเราพักกันตื่นอีกจังหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้ำทานกับคำมาสู่บรรยากาศของรายการลงดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพนในเกศนาตามนั้นรายการสู่ทันฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเขาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบึกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์ของพวกเขาอยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ตามนั้นรายการแต่ลมการเกี่ยวกับบรรยากาศที่หุ่มแพนล้มไปเคลื่อนไหวอยู่นครเหมิงจื้อออกจากเหมิงจื้อแล้วทีมงานของหุ่มแพงได้ไปใส่ตอคิดว่าท่านผู้ฟังเนียงล้อถาฟังตออยู่
1: เจ้าออกจากเหมิงจื้อแล้วทีมงานพวกเขาได้มุ่งหน้าไปสู่เมืองเหอโขซึ่งเป็นเมืองด่านชายแดนระหว่างแขวงยูนานเชื่อมต่อกับแขวงลาวไกประเทศเวียดนามอยู่ที่นี่ศูนย์รายการภาษาต่างประเทศอาซีแปซิฟิกของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้นำเอาปื้มนิพนธ์เลือกเฟ้นของท่านประธานสีจินผิงและปึ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุสารคดีและรายการต่างๆรวมทั้ง4ภาษามีภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาเมียนมาและภาษามาเลเซียไปมอบให้ห้องสมุดเมืองเหอโขเพื่อให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้อ่านได้ค้นคว้า
0: เกษนาเนียงฮู้มาว่าอยู่เมืองไซแดนเหอโขยังมีบรรยากาศของการค้าขายตามบริเวณไซแดนคึกคักดีโดยสะพอแมนพอค่าแม่ค่าซาวเวียนน้ำขามาซื้อสิ่งค่าจินไต่ไข่ต่ออยู่ท่องเทียนของตนในแต่ละมือเป็นจำนวนหลวงหลายนอกจากนั้นแล้วการเพาะพันธุ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมก็นับมือนับกว้างขวางโดยสะพอแมนด้านการศึกษาประชาชนเวียนน้ำได้ส่งลูกหลานขามาศึกษาฮังเฮียนอยู่เมืองดังเก่าในแต่ละปีก็มีจำนวนหลวงหลายเส้นการ
1: เมียนแท้เพราะว่าหุ่มแพงก็ได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริงด้วยการได้โอ้ล้มสนทนากับน้องๆนักเรียนชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ขามาเรียนระดับมัธยมอยู่เหอโขและนอกจากนั้นก็ได้ไปเลาะตลาดอยู่บริเวณชายแดนแม่ค้าอยู่ที่นั่นล้วนแต่เว้าภาษาเวียดนามได้หุ่มแพงก็เลยได้สอบถามโดยส่วนหลายในแม่นคนเวียดนามขามมาสร้างครอบครัวกับชาวจีนและก็ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวนี่ก็มีการพัวพันไปมากันตั้งแต่ดวนนานจึงสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง2ภาษาเกศนาทั้งภาษาจีนและก็ภาษาเวียดนามหุ่มแพงก็สามารถเว้าภาษาเวียดนามได้หน่อยนึงก็เลยสะดวกในการสอบถามนําเขาเจ้า
0: น่าสนใจเนาะได้สัมผัสกับบรรยากาศการค้าขายและวิถีชีวิตของประชาชนอยู่บริเวณชายแดนที่มีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวของการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่สองฝากฟังชายแดน
1: แมนนอกจากนั้นก็ยังสังเกตเห็นว่าบรรดาห้านกาแฟบอนี่ห้านอาหารโฮงแฮมเฮือนผักล้วนแต่ขึ้นป้ายนี่เป็น2ภาษาเว้ยเกษนาขึ้นภาษาจีนและก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งเมนูอาหารของห้านอาหารและก็กาแฟก็มีการผสมประสานกันได้ดีออกจากเฮอโคแล้วทีมงานพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปสู่เมืองผิงเปียนในระยะกลางทางพวกเขาได้แวะเกาะสมตลาดแคมทางรถไฟอยู่บ้านน้ำขาวเมืองผิงเปียนซึ่งเป็นตลาดนัดอาทิตย์นึงนี่มีเพียงมื้อเดียวคือมื้อวันจันทร์เท่านั้นประชาชนจะค้นเอาสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมพืชผักหมากไม้สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การผลิตและก็เครื่องใช้สอยต่างๆมาขายอยู่ตลาดแคมทางรถไฟนี่คึกคืนอีหลีเกศ

0: 其实那个可以来很靠เกี่ยวกับตลาดดังกล่าวว่ามีบรรยากาศฟุ่มเฟือยหลายกลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนในท้องถิ่นในการนำเอาสินค้าของตนมาวางขายตามแคมป์ทางรถไฟซึ่งเป็นทางรถไฟแบบเก่าขนาดกว้าง1เมตรที่ได้รับการก่อสร้างมาได้ด่วนนั้นแล้วแต่ยังคงสมใสในการขนส่งล้ำเลี้ยงสินค้ากสิกรรมของประชาชนยังสามารถเทไทยประชาชนในส่วนบนมีรายรับเพิ่มขึ้นยกระดับครอบครัวให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดไทยบ้านแห่งนี้ได้รับการพัฒนากลายเป็นตัวเมืองน้อยในส่วนบท
1: เจ้าภายหลังเลาะสมตลาดรถไฟแล้วพวกเขาก็ได้สืบต่อเดินทางมุ่งหน้าไปอยู่ไปสู่เมืองปกครองตนเองเผ่าม่งผิงเพียนซึ่งถือว่าเป็นเมืองนึงที่ได้รับการพัฒนาสังคมมีความสีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ที่นั่นนี่ถือว่าอิ่มน้ำสำราญแต่ว่าสิ่งสำคัญของประชาชนเผ่าม่งอยู่ที่นี่ได้มูลไส้มูลเสื้อวัฒนธรรมของตนเขาในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นต้นแมนการปลูกฝังพืชพักหมากไม้อยู่ตามเปื้อนผู้เป็นสินค้าการยิบปักทักเซลเซลผ่าด้วยมือที่เป็นลวดลายของเผ่าม่งของไอ้น้องแม่หญิงเป็นสินค้าและรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเผ่าม่งในโอกาสงานบุญประเพณีต่างๆพิธีการต้อนรับแขกหรือว่านักท่องเที่ยวซึ่งบรรดากิจกรรมเหล่านั้นล้วนแต่ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
0: เผ่าม่งนี่ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนเป็นจำนวนหลวงหลายพอสมควรมีความหลากหลายด้านสีสันวัฒนธรรมและวิธีการดำรงชีวิตซึ่งก็คล้ายคือกันกับเผ่าม่งอยู่ประเทศลาวเป็นต้นแมนวัฒนธรรมกันกิ๋งกันนุ่มถือการยิบปักทักเซลการห้องล้ำทำเพลงและประเพณีบุญสิงกินทานต่างๆแม้ยังคงรักษาไว้และเสริมขยายให้กลายเป็นแห่งขับเคลื่อนของเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
1: ถูกต้องที่สุดออกจากเมืองปกครองตัวเองเผ่าม่งผิงเปียนแล้วทีมงานพวกเขาไปไซต์โตเกษนาฮูบอเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่องค์การยูเนสโกได้ครับห้องเอาเป็นมรดกโลกอยู่ที่นั่นมีหลายอย่างที่น่าสนใจเกษนาพร้อมที่จะฟังเลยบ
0: ่แม่นว่าน่าสนใจอยู่เนาะแต่ว่าเขาล้มกันมาเงี้ยวสมควรแล้วพวกเขาพักล้มกันจักหน่อยก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติที่ตามหับฟังรายการลุ่มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มเพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็ข่าวสวนและยาไทยของไล่กันแล้วเมื่อนี้ผัวตามนั้นไล่กันทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพของการพัฒนาส่วนบทส่งเสริมกันปกป้ารักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมบันดาเผ่าเคียงคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของประชาชนอยู่บันดาเมืองทั้งภาคตะวันออกของแขวงวินนันซึ่งหุ่มแพงยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อแม่บอ
0: แม่นแล้วสถานที่สุดท้ายที่ทีมงานพวกเขาได้ไปสัมผัสตัวจริงนี่แม่นทงนาคันใดของประชาชนเผ่าฮานี่เมืองหยวนหยางที่องค์การยูเนสโกได้รับรองเป็นมรดกโลกในปี2013พื้นนาได้เหยียดยาวไปตามเปิ้นผู้จนสุดสายหูสายตาในเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรโดยกวมเอาเนื้อที่ของ3เมืองคือเมืองหยวนหยางหลิวซุนและเมืองจินผิงพื้นนาขั้นใดนี่มีขั้นใดทั้งหมดนี่ประมาณ 8,000 กว่าขั้นเกษนา
1: โอ้คุณแพมพอฮู้บ่ว่าย้อนหยังองค์การยูเนสโกจึงคับของเอานาขั้นใดของเผ่าฮานี่เมืองหยวนหยางเขาเป็นมรดกโลกเพราะว่านาขั้นใดก็มีอยู่หลายเขตหลายแขวงของจีน
0: แม่นแล้วอยู่จีนนี่มีนาขั้นใดอยู่ได้หลายแห่งแต่อยู่ที่เมืองหยวนหยางนี้มันมีลักษณะพิเศษคือมีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดมีการปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ำได้เป็นอย่างดีมีการบริหารจัดการน้ำได้ดีที่สุดทั้งมีการวางระบบผังเมืองได้เป็นอย่างดีคือปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นแรงน้ำอยู่ถึงภูการปุกสร้างเฮือนอยู่บริเวณพื้นภูแล้วก็เฮ็ดนาขันใดอยู่บริเวณตีนบ้านไปหาตีนภูอยู่ที่นี่บ่เคยขาดเขื่อนน้ำน้ำมันไหลอยู่ตลอดปีนะไหลจากเทิงภูมาให้ประชาชนได้ชมใส่ในครัวเฮือนแล้วก็ไหลเข้าสู่ทงนาขั้นใดของประชาชนซึ่งเป็นการปรับตัวเข้ากันกับระบบนิเวศได้อย่างกลมเกลียวทั้งสามารถค้ำประกันด้านเสบียงอาหารของประชาชนได้อย่างมั่นคงซึ่งนาขั้นใดหยวนหยางหรือหยวนหยางตี้เถียนเป็นนาขั้นใดที่สวยงามที่สุดมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลงานศิลปะที่ชาวเผ่าฮานี่ได้สร้างขึ้นเมื่อ 1,300 ปีก่อนจากผลสำเร็จด้านการเพาะปลูกของเผ่าฮานี่ในเวลานั้นได้ถูกเผยแพร่ไปสู่เขตแขวงอื่นๆของประเทศจีนและยังไปสู่ต่างประเทศรวมทั้งบรรดาประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยย้อนแนวนั้นจึงได้ถูกหับห้องเข้าเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: โอ้น่าสนใจหลายเนาะเกษนาก็อยากมีโอกาสได้ไปสัมผัสจักครั้งท่านผู้ฟังได้สนใจบ่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวลาวแม้นสามารถไปสัมผัสได้เพราะแขวงวินนันแม้นอยู่ติดกับประเทศลาวท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังพวกเขาส่งคนล้มแก่นเต้ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเขาตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาเป็น cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ้ายให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

0: และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ร่วมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงชานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แขวงคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นใต้ผิงใต้สู่หลังทางใต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แขวงปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองคายเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นอยู่จีนยังมีอำนาจของซ่นเผาส่วนหน่อยเซนเหลียวและเซียตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซนเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าคายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งใต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมองโกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามองโกลได้ดับสูญราชวงศ์เซียตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขันตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับสูญกำลังที่เศษเหลือของราชวงศ์ซ่งใต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู่หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอรบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถูกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถูกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลพันได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน
1: ควักกาประทับการควักกาประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควักใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือหูบทีแต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควัดที่มีอยู่แต่จีนเท่านั้น มีคนทาในสองด้านคือไส้สอยและเสื่อนส่งได้เครื่องศิลปะที่ขวัดนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือขวัดด้วนออกมาเอื้อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ขวัดลุกลงเอื้อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับขวัดซื้อน้ำสกุลของผู้ขวัดและวันเดือนปีที่ขวัดนี่เอื้อนว่าเปลี่ยนขวานซึ่งส่วนลายใส่อิงเหวินทำอิฐกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจจนมหอดราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการควักกาประทับเป็นหู้เป็นทางเขื่อนในราชวงศ์ซุ่งและเหยวนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักควักและแบบแผนการควักอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเวินเพิงที่ถือเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการควักกาประทับเหอเจิ้นติงจิ่งตึ้งซือรูฉีไบซือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการควักแมนจ้วนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาควักมีแก้วใสยกโลหะข้าวสัตว์งาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใส่หลายกว่ามูแม่นหินหินที่นักควักมักที่สุดมีหินชิงเทียนโซซันช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะควักกาประทับได้หับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้หับความนิยมสมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

ที่ปากหนองผู้ลูชันอยู่แค้นหนองพร้อมด้วยแม่น้ำยางสีเกียงที่พุ่งขึ้นแหงประกอบเป็นรูปแต้มที่มีเนื่องในสำคัญคือหนองใหญ่ผู้ที่มีเสื้อเสียงและแม่น้ำใหญ่นาน้ำของหนองพอหยางกว้างขวางที่สุดมีอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์อากาศสุ่มแม้นสถานที่ที่ดีสำหรับนกหายากหลายชนิดเช่นนกย่างขาวฮานฟ้าและอื่นๆมาหนีความหนาวปัจจุบันโยแคมหนองได้สั่งบอนสมนกใหญ่ทินตามฤดูกาลซึ่งเป็นเที่ยวทัดที่สวยงามหลายข้อมูลเพิ่มในสมัยบุหานหนองพ้อยังเอื้นว่าหนองพังเสือหรือหนองพังหูภายหลังมาย้อนว่าในหนองมีผู้พ้อยังจึงเลื้อยเปลี่ยนเสือว่าหนองพ้อยัง

ำโม่กาวตุนหวังทำโม่กาวตุนหวังอยู่ที่ตะเวนออกเสียงใต้ของเมืองตุนหวังแขวงการสู้จีนสร้างขึ้นในราชวงศ์เฉียนชินเมื่อฮอดราชวงศ์ทางมีถึง 1,000 กว่าทำแล้วในระยะ 1,000 กว่าปีคือฮอดราชวงศ์ชิงได้ปฏิสังขรณ์อย่างบ่ขาดเดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่492ทำซึ่งอยู่ในหั่นมีหู้ปั้นสีของราชวงศ์ต่างๆ 2,400 กว่าตัวหู้ฝาผนัง 50,000 กว่าเม็ดถ้าหู้ฝาผนังเหล่านี้มาเสื่อมต่อกันก็จะเป็นระเบียงหู้แต้มที่ยาวถึง25กิโลเมตรพระพุทธรูปอยู่ตุนขวางล้วนแต่แมนหู้ปั้นด้วยดินที่ทาสีมีหู้องค์เดียวและมีหลายองค์อยู่น้ำกันซึ่งมีหู้ทรงมีสีวิสีวาสีหน้าตาต่างกันองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง33เมตรองค์ที่น้อยที่สุดมีแต่ 0.1 เมตรธรรมโมกาวตุนขวางแมนกุมธรรมที่มีหู้ฝาผนังหลายที่สุดในโลกหู้ฝาผนังแมน

ส่วนต้นต่อของศิลปะตุนหวังซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์คู่ฝาผนังส่วนหลายแบ่งเป็น4ประเภทคือคู่แต้มพุทธศาสนาคู่แต้มตามเนื้อในของคัมภีร์ศาสนาพุทธคู่แต้มเทพนิยายพื้นเมืองและคู่แต้มความศรัทธาของคนคู่แต้มพุทธศาสนาแมนภาคส่วนใหญ่ของคู่ฝาผนังรวมทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในนั้นคู่นางฟ้าตุนขวางที่มีรูปร่างสวยงามและกำลังฟ้อนอย่างอ่อนซอยนั้นยิ่งให้ได้คนจับใจนำใน492ธรรมมั่วเกาตุนขวางแต่ละธรรมล้วนแต่มีรูปนางฟ้าในธรรมต้นๆ นางฟ้ามีรูปร่างต่ำใหญ่ปากใหญ่หูใหญ่นี่จักแจ้งแล้วว่าไม่ได้ขับผลสะท้อนจากนางฟ้าของอินเดียและนางฟ้าประเทศตะเวนตกแต่มาฮอดละสวงทางรูปของนางฟ้าก็ขันเปลี่ยนเป็นแบบจีนหมดคือบ่มีปีกบ่มีขนนุ่งกระโปรงยาวและมีสายสีปิ่วสะบัดสีของรูปฝาผนังตุนขวางสวยสดงดงามส่วนลายแม่สีเขียวสีฟ้าและสีแดงเข้มเป็นต้นแต่ละสีมีสั้นชัดเจนย้อนว่าสีบ่แฮคงทนหลายฉะนั้นถึงว่าได้ผ่านพันกว่าปีแล้วสียังงดงามคือเก่าธรรมโมกาตุนขวางแมนสร้างศิลปะทั้งศาสนาพุทธล้ำคาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและรักษาได้ดีที่สุดของโลกปัจจุบันถือองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีหลายสื่อมรดกวัฒนธรรมของโลกปี2000ละครฟ้อนขนาดใหญ่เรื่องความฝันตุนขวางที่ได้ถือรูปฝาผนังโมกาตุนขวางเป็นพื้นฐานนั้นได้แสดงอยู่นครหลวงปักกิ่ง

สรรพยากรสัตว์จีนมีสรรพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์คำมังและองค์นกเขียนหัวแดงมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุทธิทนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติหัวหลงของแขวงเสฉวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยูนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงจ่าของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้องเฉพาะ

การเขียนงามการเขียนงามแม่นศิลปะการเขียนตัวหนังสือดั้งเดิมของจีนผ่านการสร้างและพัฒนามาเป็นเวลาพันปีไม่กลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วแบบตัวเขียนงามที่เห็นเรื่อยๆมีจวนซูลี่ซูไข่ซูเฉาซูและชิงซูจวนซูเป็นแบบตัวเขียนแบบอย่างของราชวงศ์ชิงลี่ซูเป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปในราชวงศ์ฮั่นเฉาซูเป็นแบบตัวเขียนวัดชิงซูเป็นแบบตัวเขียนไว้เป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปและสะดวกที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนได้มีนักเขียนงามที่มีชื่อเสียงหลายคนตัวอย่างคือหวังซีจื้อโอหยางฉินเหยียนเจิ้นชิงเหลี่ยวกงเฉวียนเจ้าเมิงฝูและผู้อื่นๆผ่านการดุมันทำเฮียนและฝึกฝนพวกเพิ่นได้มีแบบแผนที่ต่างกันเฮ็ดให้ศิลปะการเขียนงามของจีนบรรลุยอดสูงเครื่องมือขีดเขียนเมนฟอยน้ำหมึกเจี๋ยและหินฝนบักที่เอื้อนว่าสมบัติ4อย่างในห้องหนังสือถ้าอยากเรียนการเขียนงามก่อนอื่นต้องเขียนใส่ฟอยล์ผู้เริ่มเรียนต้องเริ่มจากการเขียนไข่ซู

祖冲之那克尼萨德。祖冲之本คน ในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความรู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแมนยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแมนอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็รู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แมนยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวคุยในสมัยสามก๊กมาคิดลายอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดลายในคราวนั้นแมนไม่ถอนน้อยๆต่อการคิดลายตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดลายหลายกว่า130เทือ

มักพิษจู่ชงจือคิดไล่เทือหนึ่งต้องเห็ดซ้ำคืน2เทือเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทือคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นฮอบวงมนแมนอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927จู่ชงจือแม่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงมนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนของวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในซุ้มปีผ่านมาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนจากขนาดน้อยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่และนับเมื่อมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าซึ่งกลายเป็นจุดเด่นอันใหม่ในการค้ากับต่างประเทศของจีนก็คือคงเขตเศรษฐกิจการค้าของทั่วโลกในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนภาคนี้ปัวสวรรค์จะแนะนำสภาพการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนให้ท่านได้รับฟัง
0: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: อิงตามสถิติเบื้องต้นให้ฮู้ว่าปี2024มูลค่าการค้าค่าเข้าค่าออกผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนมีถึง 2,630 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2023ในระยะ5ปีผ่านมาขนาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า10เท่านำมาฮอดปัจจุบันบริษัทการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนหลายกว่า 120,000 แห่งได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายสินค้าอยู่ต่างประเทศ 30,000 กว่าเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดได้เสริมขยายบทบาทในด้านการจำหน่ายสินค้าไปสู่ทั่วโลกนับเมื่อเพิ่มขึ้นและเสริมต่อเสริมขยายท่าแห้งในด้านการจัดซื้อสินค้าจากทั่วโลกรูปแบบธุรกิจใหม่ได้สุกยั่วให้ประสิทธิภาพการค้าเพิ่มสูงขึ้นงานตลาดนัดสินค้าค่าเข้าค่าออกจีนที่นครกวางโจวได้แสดงให้เห็น